0: ดีกีน้องเดทุลัดนอกิชวีเดเวเฮร์กีแต่กิตานกีว่ามันเดทุงโดตาเวียนกิตากิขยังกูบามีกูบ้าวตามดูทุงโดต่อมีต่อดีกิจุกิขยังพิวิบามในเตยดาวปนดูนากายกิจิงบุนขยังหากินกิจิงทุงแต่สกวียนและเป็นมันต้อยกีน้องรับเฮวยอกิขยาร์เซนเวยอกิกตะกับอินคัมกูอังมากับจิงยอน้องกตะเสกตะกับจิงกอร์ดอร์ยองกตะกับรับอาร์เซน
1: แต่ของดาชีให้ต่อว่าและขนาดพิว่าชิบุนกีกี่มอเฮียตุนจุฮีให้การรับการเรียงการกันนาพี่เอ็มเลี้ยงยองกับมาเรียงเบียงกุมกว่าเอ็มมีโตตุกเท้าเร็บอีนักเลี้ยงยองกินองเร็บเลยเอ็มกว่ากิเร็บกิวิทวันันกิมาเร็บแต่ชาวสุขภาพของไฮเดอร์เป็นชีพีขนังว่ากันนี่ก็โปรแกรมเด็ดชีพากินองอัพยากันนี่ก็โปรแกรมกับยองอีกเวโตให้โตว่ากันนี่ก็สกีมสอดการพอดีกับมาขนาดพี่ชีพาให้โตว่ากันนี่ก็ National Food Security Mission แต่ว่านี่สักนี่ก็สกีมกว่าอาร์กูองพีก็ submission on seed and planting material กันนี่ก็องกี SMSP ที่เขียนพิวขนาดอีกยันกันนี่ก็ SMSP วันก่อน
0: กันนี่ก็ submission on seed and planting materials ต่อก็วินกันนี่ก็ central sponsored scheme ฮีหากันนี่ก็ submission on seed and planting materials how implement นี่กันนี่ได้ให้ budget อีกแต่กี seed village กี seed village จะ budget อีมุดดอร์เอ็มกี่เด็ก cluster แต่ budget น้อยมุดดอร์หากวิ่งก็ cluster เดี๋ยวเอ็มน่าสู้สันติลิกิชนองเอ็มกันแต่มุดหากันนี่กี่ท้าวกี่ cluster เดี๋ยว A สมบัติกบ้า A กี่หกกี่ว่าหาบุสมบัติแต่ว่า A กี่สมบัติแหละมุดกี่ว่าบ้ากี่ว่ามัน certified แต่ในแต่ดาวขนังวายอุปนค่ากี่กี่มันจะเป็นค่ากี่กี่แต่นึกถึงกี่น้องรับกี่ว่าเยี่ยวแหละยังกันนี่อุปนค่าแต่บุสมบัติกี่แต่อีกคำนั้นปอดีพาร์ตเมนต์แหละอีเยี่ยวเท็ดนึกกี่เบียงอ๋อกันนี่ก็วิ่งแหละมุดมันก็คำกี่ income generation นี่กี่น้องรับเซว่าปุ่งกู้ก็ยังตั้งก็ seed replacement rate ยังกี่น้องรับในบ้ากี่นี่กี่น้องรับกี่ว่าเดมเลนุรับยังกี่สมบัติแต่มุดดูชิมตูสเนมุดดูกลานอีกี่วิ่งนี่กี่ jetwith the one jet variety kini ki nong rap ki de jo rap sembe ki kloy gi chim te ki pen mi an ki pen khan gi to ku ba te e kam na po department e rap e ki de wo him biang yo tu sembe che each office nei te isam peten yan yo ki nong rap ki um mo yo pu rap e ki te gi jet sembe ga te to ga jing men to yang ka ong bet kita gi nong rap ki um che ta gi che cluster le ki um ji po office le de ji gi yo sembe pun ni kita gi nong pen mi sembe ki um che ta ka cluster yang ki jar jar ga te to ga jing thmu yang ga smsp ma
1: te ko han bia da chi hai to an wa kenin ka skim smsp hai to ga mong phin tu da gp ki thao ki wa nagi chnong ki wa rap ye pun mi ye kini ki che wei wa kini ki che sembe wan phi chim bi ki yo e kliangan phi khnang wa yo yo jing men toy an cha ki witwanan ko te kwa an kuli ni mot yi i wa kong sando hakman kini ka smsp
0: ha kini ka smsp yo phi ne ba kamad ong e phi dem gi te gi bil ki sit village ki da jet e te man da patlet yo sembe chi ki te gi nong rap te yo phi da yo e gi te quality planting materials na kini i i ka wi target yang i ha kini ka sit village to yo e gi quality plant ting materials ne ba bon sin yo phi man da chke i ni sembe em por na por da khar da em tip i he ti ki man da por gi chke ni ka acro climatic condition yang i em por man suitable gi da ne te da ha gi ni ki class da gu da jet i da pha thong ye ki an to ye man em gi nong rap ki wa da chim yo ni sembe ha ga chis nem ang gi du na jing yo i han rei rap ki arts nem les nem da yo gi da jo tu sembe da man to da yo gi mot ye pun mi chi bon da mot ha ga te ka ru kam mot ye pun yo gi te quality planting materials ki am ba ki ni gi seed ki wa ba aje ki nong rep te lang ba ni SMSP te mot ki sembe ku e bhai to mes o suru ne te ku ba ne te ki ni ki to wo to tung jo e na ni ga submission on seed and planting material
1: te kon da chi ka te kadar na he to wa ka ni ka SMSP ong be to wa ka ni ka scheme ne benta ki ni ki sembe mo he to wa ki ni ki jing thung ka mo da kho bi in tu wa suru ku ba wa to tung kon nang em hai to an wa ka ni ka scheme wo e pen chi bi knang wa yo u tip cho cho ki nong rep wa yi em kam
0: kani ka SMSP gi nong rap kyu ku ahi ovel gi ka scheme te mot ye be kyu wan cha office ne ba im per king ye gi ta gi document ki wa em kam ba office ne ba ha ga office yang e em gi farmers id de em gi adhar em gi pic henre de dang bon gi ne per di gi nong rap yang e gi em yo to farmers id tem em per king re e ha do ka te ka te wo is ye gi ka scheme je gi nong rap ne lang ba ga ta ka farmers id henre le wan gi nong rap office yang e ip dang bo ro me ki de wo chim ye gi pic wa ka adhar yang ki วก็โฟนนัมเบอร์ก็ยังกี่ยก็เตดันฮีแต่การแต่กันตัวกี่น้องรับกี่ยังอีแหละขนังวายวันมีขนังกี่จะออฟฟิศยังอีแต่ยกยี่กี่ชิวยกันนี่ก็สกิมเขานิวส์เนมแล้วเดบิกาเป็นไลน์เดบอนกี่น้องรับกี่วันเชมยกันนี่ก็สกิมแต่ยูรุตีอ่ะมันก็จริงมันต่อยยังกี่เขานิวส์เนมมันก็แห
1: กแต่คงดาชาวสุขภาพกันตัวกับเอสเอ็มเอสพีเอ็มคามยังก้าวไว้ว่าเดชีก็ดาร์นะให้ตัวว่ากี่น้องรับแหละกี่อัพยากันนี่ก็โปรแกรมยังอีเดชีกี่ว่ากันนี่ก็สกิมมันก็ ในบรรดายองเจ็ดสิบปีกี่ว่า

ตลอดเส้นยาที่รู้อะไรก็ไว้นึกจะยองอูฮามีดันฮีชลาบที่รู้ไว้ไอจิงสักเป็นบทยูอาร์อีบรมตุรีสารีรู้ไว้นึกจะองคิดบีกินจินิปที่รู้ไว้ฮับฮาดันฮีเป็นบทอันยูอาร์คำกิตูคิปอร์

ตลอดในตัวไว้นะก็จะวันชัวสุดทิ้งตัวไว้เด็กละประคัดอักยี่วเลยรีลมจันทียันทั่วไปชูคุกนี่ก็โปรแกรมกี่วันทิ้งจันทียันกี่วันก็จุกันเนี่ยก็โปรแกรมก็วันชพีนักอากาศวันนี้จ่วยตั้งหลักนี่ก็ปอดพาวเจนักสติวอียี่ปีนี้ก็โปรแกรมอันนี้ปอดพัศยาพีก็โปรแกรมกี่วันทิ้งเพร่งอันนี้ปอดพัศยาใช้พีเอกีเลดลีกี่วันนี่กี่วันอุปนิมพีนักก็เซตยังก็ totally hits นักกี่วันยังกี่ blue ตัววันBest in me, you are on young Kylie Manuk if they why love at first sight. Kanjula ir why young Jennifer love hivit if they why bare naked. Achoy nigilitli kirwai.